0: แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในโพ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ของชนวิทย์มั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงกูนก็เลยเป็นเรื่องของ

0: เอกในรายการวันนี้ระหว่าง
1: เสด็จ
0: จะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาจื้อห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้อมมาได้จื้อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะจื้อป้อห้อมลูก

0: ปีให้เสียงให้ซ้ำน้ำแม่ปีโย
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ไปมา
1: ไปอยู่ไปนอนจะไปนอนอีบกัวกัน
2: คลองในลูกเนอ
3: เรื่องบ่ลืมเด้อที่เพิ่นช่วยเหลือเนี่ย
0: ป่ะ
2: เอ็นดูล้ำ
1: จ้ะโชคดีเนอ
2: โชคดีลูกเนอ

0: ข้าคือพระอินทร์อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าบัดเดี๋ยวนี้ได้สองหูแหลงหันบ้านเมืองมนุษย์กำลังฮ้อนหายด้วยสองกุมารซึ่งเป็นตนบุญลงไปเกิดในเมืองมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้เกิดเดือดร้อนข้าจะลงไปพร้อมเทวบุตรเพื่อไปช่วยเหลือโดยจะแปลงจำแรงแปลงกายเป็นงูเห่ากับหางคอนไปคบกันสองหน้ากุมารทั้งสองคนตัวใดตัวหนึ่งตายลงไปแฮมตัวที่ยังมาตายก็จะไปกราบเอาเปลือกไม้เอามาเกี้ยวแล้วพ่นเป็นยาแล้วก็ฟื้นคืนมาซับเปลี่ยนกันสองครั้งเปลี่ยนกันตายแล้วหลังจากนั้นหากแม้นกุมารทั้งสองคนได้หันหากมีพยาปัญญาแล้วก็คงจะเอาเปลือกไม้ติดตัวไปแต่หากแม้นไร้ซึ่งปัญญาก็คงจะไปตายในกลางป่าเพราะฉะนั้นแล้วข้าก็คงจะช่วยเหลือได้แต่เพียงเต้าอี้เอาละถ้าอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าจะลงไปช่วยเหลือกุมารทั้งสองคนจะดีกว่า
1: เต๋วแต๋วเต๋ตังอยู่กลางป่าไม้มือจริงดีมีตึกให้อันตรายรอบตัวทำน้ำเมืองเลิกทำบาเตอร์ไก่กลัวเขาบาต้องกลัวไอ้ยังอาซักยังก็อยู่ในแป้งดงดำนะผ่านมาก็หลายครั้งเขาต้องเอาอดนะว่าอันมีก็ตึงให้ตึงอาดี
2: โอ้รอดมาได้ก็เป็นบุญละ
1: มีชั่วเจ็ดทีมีดีเจ็ดครั้งเขาแบ่งใจตั้งดังความมาตั้งใจอุปสรรคมันจะนั่งมอกได้

0: ภูมิใจเฮาสองคน
1: เพิ่นว่าอย่างพิเศษ
0: แม่นๆเฮาช่วยชีวิตเพิ่นได้เนาะเออน้องเฮาก็ผ่านบ้านไหลบ้านใดเมืองเนาะขอแตนแม่เนาะ
1: ได้เพราะอย่างพิเศษ
0: กันแดกอ่ะ
1: โอ้ได้อยากงูกับพังพรร่วมกันแล้วเฮามาช่วยชีวิตเออแกดำกะเศร้าช่วยเมียยากกะฟื้นขึ้นมาบ่เดียว
0: แต่กะน้อง
1: เพิ่นเฮามาอยู่ตัวเฮาก็รู้สึกว่ามันเหมือนมนุษย์เน
0: า
1: ะเพิ่นแม่นยาก
0: ก็น่ากะจะ
1: ก็เซียวๆอยู่นะ
0: เออน้องอย่าไปลื่นนักกะเนาะเออสร้างความดีเอาไว้เนาะ
1: เออบ่เดียวนี้พญายักษ์เพิ่นก็ว่าเออถึงเฮาเนี่ยไปตั้งแน่บ่ต้องอยู่นี่ต่อไปละเพราะว่าเฮาอยู่นี่เมินนะไอ้ว่าดีว่ะ
0: โอ้น้อง
1: เฮาไปซ่อ
0: เฮาไปซ่อหาประสบการณ์ตั้งแน่เน
1: า
0: ะ
1: เออมันมีหลายบ้านในเมืองเฮาอยู่นี
0: ่แดกะ
1: มันก็บ่มีอนาคตอะ
0: หยังเออแม่นน้องเหยก็เนี่ยเนาะกะไม้เฮายังมีอยู่นี่อยู่นี่กะไม้น่ะ
1: เออเฮาจะช่วยชีวิตคนได้หลาย
0: เออเฮาไปช่วยเพิ่นทั้งแน่อยู่เนาะ
1: ช่วยสัตว์พ่องช่วยคนพ่องยาเก็บไว้ดีๆได้ไอ้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้บ่รู้อันตึงจะเก็บไว้ดีๆน้องเหยปดทออันเนี้ยช่วย
1: ไปแล้วยังคืนเนี่ย
0: โอ้น่ะนี่ไปวิเศษแต่ๆแล้วเดี๋ยวเฮาเข้าไปในเมืองดีกว่าน้องๆเนาะ
2: ตอนนี้ท่านกำลังฟังละครสอปืนบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องจันทคาปูจีขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำละครสอขอเชิญท่านรับฟังได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องจันทคาปูจีโดยศิลปินจ้างซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟังได้

ประชาลักษณ์นอนครับเหมือนปีเหมือนน้องบ่มีครับพ่ออยู่ม่วนกินหวานพุทธพิษรัฐธรรมนำมาเจอดีเขาได้นำมาเป็นรางวัลนาสุขใจประชาชน

นี่ฮู้ว่าเขาฮักกันมาก่อนนอนเขาก็สุขสบายในอกในใจผู้อันผู้ยังถ้าเหมือนไฟลุกสุกอยู่ในใจลูกสาวมันตายจากไปเหี้ยแล้วเขามาฮับเหมือนแขกเขามาแบ่งเหมือนเที่ยวลูกตายไปแล้วจะแย่จะได้

0: ษาลูกเต้าหาจังหวันขับเจ้าก็ยังว่ามีไผมาชวนนอนนายไผจะช่วยได้พ่อหาคนตายหมอยามีไหนให้ได้ขนาดบ้านเมืองก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงเวลานี้ข้ามาตู้หัวอกหัวใจลูกสาวมาตายกับสัตว์อสรพิษงูร้ายมาพบลูกตายบ่ได้ละจะอยู่นิ่งบ่ได้ละข้าขอวิงวอนวอนอินวอนพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้ามีจริงแล้วก็ขอแสดงอภินิหารป้าหมอยุคหมอยามาช่วยจุบชีวิตลูกข้าคืนมาพ่องเตอสาธุสาธุสาธุทหารเอ้ยทหารทั้งหลายนางสนม
1: ข้าบาทเจ้าร
0: ับปากข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเนอ
1: สำหรับเรื่องนี
0: ้เธอไปบอกทหารทั้งหลายเสนาทั้งหลายออกเป่าประกาศเลยว่าหมอดีมีที่ไหนที่จะมาชุบชีวิตลูกข้าคืนมาได
1: ้สำหรับเรื่องนี้
0: ข้าจะประทานรางวัลให้อย่างงามก็แล้วกัน
1: ตัวของข้าเองนางสนมจะรับผิดชอบหรือว่ารับอาสาจากท่านไปบอกข้าทาสบริวารทั้งหลายไปเสาะหาหมอที่ดีๆเอามารักษาลูกสาวของท่านข้าพระเจ้าจะจัดการก็แล้วกัน
0: รับแล้วทำเลยเดี๋ยวนี้บัดต้องรอวันรอคืนแล้ว
1: ข้าพระเจ้ารับแล้ว
0: ไปเลย
2: ถึงเมืองกลางสิงห์นครพ่อลาดสะดอนเปิดอายังมีลายบ้านเมืองกว้างขวางมากมายเข้ามาก้าขายละพี่น้องเจ้าบ้านมันบ่เหมือนบ้านเกิดเมืองนอนจำปานครแห้งแล้งเจ็นล้อมติอย่างเดียวเต้าอันเปิ้นบ่เคยหัวอัน
3: กิน
2: เนี่ยเป็นหน้าเศร้าหมดนะ
3: ให้กับอัน
2: ได้ยามาหาหน้าพี่น้องเจ้าบ้านอันหน้าดำบ่ยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อเปิ้นมีตึงหัวตึงควายมีตี้จองมีตี้บ้านแต่ไปไปแม่แม่แล้วเปิ้นบอกอู้บ่จ๋ายังใดทั้งนั้น

0: โบบอกว่าก็ไม่ยิงอพ่อใหญ่ก็เหมือนกันนะกะเต้เล่านั่งแฝงแน่มองก็ต้องเศร้าเขาเป็นอย่างกันนะกู
1: อ่ะบางของก็ใส่สุดดำอ่ะ

0: เท่จริงบ้านเปิดอุดมสมบูรณ์หมดแต่แม่ติอย่างเดียวเนี่ยหาราษฎรเปิดน่ะบ่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เหมือนตุ๊กใจอยู่ฮะน่ะ
1: เออนะน้องก็เดี๋ยวไอ้จะลองไปถามเพิ่นก่อนเด้อเจ้าบ้านเจ้าจองว่าเพิ่นมีอะหยังกันเนาะเออเพิ่นถือไปเองโหป้า
2: ๆเจ้าหัวไอ้น้อยสู่เขาไปที่ไหนกันมาเดียวเนี่ยลูกไหนมาเนี่ยฮ
1: ะอ๋อแค่สองคนนี่เดินต่างมาจากเมืองจับป่านครมาเดี๋ยวนี้ข้าขอทานผ่านมันทางนี้มาพบป้าที่นี่ไปนิดหน่อยอ่ะป้า
2: เป็นเมืองกาสีอ่ะลูก
1: โอ้เมืองกาสีกะ
2: เจ้า
1: เป็นป้าเฮาสองคนนี่กับแม่ไก่ขนาดเนาะ
0: เอ้ก็แปลกเนาะบ้านเมืองเปิ่นก็อุดมสมบูรณ์น้ําก็หลายการเกษตรอะอย่าเปิ่นก็ดีแต่หาราษฎรเปิ่นน่ะ
1: แม
0: ่นี่หยังแปลกหน้าเศร้าหน้าบ่ยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อ
1: เออเปิ่นมีเรื่องอย่างกันคะ
2: เปิ่นมีเรื่อง
1: ค่ะใครเป็นใครตายครับป้า
2: ลูกสาวพญาเจ้าเมืองเปิ่นเสียชีวิต
1: แฮ
2: เออประเดี๋ยวนี้เปิ่นเป่าประกาศกันถึงบ้านถึงเมืองเนอะเปิ่นว่าต้องการหมอมาจุ๊บชีวิตลูกสาวเปิ่นขึ้น
1: โอ้
2: จะมีก็ฮะ
1: คนตายแล้วจะฟื้นได้จะได้ป้า
2: ก็นั้นนะป้าว่าอันเนาะ
0: ก็เขามียาวิเศษเหรอเปลือกไม้อ่ะตายไปแล้วยังคืนมาได
1: ้ไอ้ลืมไปเออเขามียาวิเศษอยู่นี
0: ่แม
1: ่โอ้ป้ากันที่เขาแปลกันไปเลยน้อง
0: โอ้ดีดีดี
1: เออแป
2: ้แต่ลูกเขามียาวิเศษกะ
1: มีกะกันที่จะไป
2: โอ้ยดีกะดีกะ
1: เออกันที่ข้าจะไปเนอะแป้ขอบคุณนักหนักหนึ่งที่บอก
2: จบดีนะลูกเนอะ
1: เออข้าไปก่อนเนอะ
2: เจ้า
1: ขอบคุณนักหนักป้า
2: แต่จบดีจบดีเนอะ
1: น้องไป

0: ยาพิเศษเอเจอร์นอสู
1: แม่กับสู
0: ใครจะดีเหลือไปเขาต้องไปพิสูจน์แม่ก็สู
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์อันนี้นะแม่หมอข้านี่นะมีฉายาเนี่ยฉายาแม่หมอปลาเหี่ยวหมอง
1: โอ้แต่กะ
0: แต่กะแล้วสูเหรอ
1: โอ้ข้าเนี่ย
0: ผ่าฉายาอย่าง
1: ฉายาหมอเทวดาเนื้อสูเนออ
0: ัดละละละละ
1: สุดยอด
0: หมอเทวดา
1: ถ้าคนใดเป็นอย่างกระจ่างข้ายาแล้วหายเลย
0: อ๋อลูกน้องเตรียมไปเที่ยวไว้เถอะน้อ
1: บ่มี
0: ฮะ
1: สูไปแบบไปเลยกะโอ้เป็นเลยนะ
0: โอ้ข้าก็ไม่ได้กะ
1: สูก็มีดีของสู
0: ข้าก็มีดียาฝนยาทายาแก้ยาขางยาซางมีมัดสูยาวยาอย่างเต็มกระเป๋าดิ
1: เออข้าก็เต็มกระเป๋ามากันนี
0: ่โอ้
1: อย่าไปอุ้นนักเข้าใจแล้วจะประตันเวลา
0: ไปไปก็ไป

0: จะมีไผ่คนใดคิดว่ากำลังทุกอกทุกใจกันมีหมอทั้งใดมาช่วยลูกช่วยตั้งบอกมีมุ้งมาหนุนมาตั้งวันเดียวกำลังพบมาแล้วหนอที่เฮานัดหมอเข้ามาที่นี่แต่เนี่ยยังได้หัวใจของพี่วันนี้ใจบ่เจอมันซ้ำเป็นวันทุกข์ไม่มีกาสังขารวิญญาณของลูกของเจ้าจะได้กลับคืนมาเมื่อใดกันเราหมอจะมายาคนตายให้หายให้คืนข้าเกิดมาข้าก็บ่เคยฮู้เคยหันแต่ก็ข้าก็ขอเพิ่งอย่างเดียวว่าบุญกุศลใดที่ลูกเต้าได้ทำมาที่ตัวมาเกิดยังมีอยู่ขอมาช่วยกำช่วยหนุนช่วยครับช่วยจำเพื่อหมอยุกหมอยามาช่วยลูกพ่อกำเนื้อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนำมาเถอะนำมาเถอะมีไผ่แฮมห้อง
1: บาทเจ้าสักกรรมก็จะมีหมอมาแล้วมาถึงในวังนี่แล้วเจ้าที่จะมารักษาล
2: ู
1: กของพระองค
2: ์ดีใจเอ้ยลงใจไปกรรม
1: ไม่สาเจ้าเจ้าบอกพญาบาดเจ้า
2: เจริญเจริญ
1: ข้าเจ้าเป็นหมอยาเจ้ามาถึงนะเจ้าอยากรับอาสายาลูกของพ่อพญาเจ้าม
2: ียาดีอย่างลองบอกมาเหรอ
1: โอ้ข้าพเจ้านี่นะเป็นยาดีมีหลายตำราท่านเจ้าจะลองเออท่านพิสูจน์ดูเจ้า
2: ลองเล่าให้ฟัง
1: บาดเจ้า

0: ที่อู้มานี่หมายความว่าเกียมยามาหมดแล้วแม่นก่อ
1: นาเจ้าเกียมมาละเจ้า
0: จะอันไปรีบไปยาลูกข้าเลย
1: บาทเจ้า
0: ไปสนมนับไป
1: บาทเจ้า
0: สาธุ
2: ได้หมอยามาแล้วดีอกดีใจลูกจะได้หายจากความตายครับนี่ถ้าลูกลูกมาหาพ่ออย่างนี้ต่อจากนี้ลูกจะเอาไอ้ยังจะไปเกี่ยวไหนตั้งไหนก็เจ้าตามใจลูกทักกระแบกวันนะหน้าขอให้ลูกลึกมาพอหน้าพอ

0: สอบัดร้องเดือดร้อนอีพ่อจะทำผู้ยักษ์แต่นะขออย่างเดียวคุณลูกพ่อปิกมาแล้วพ่อจะสร้างศาลาเข้าห้องศาลเนอ
1: ไหวสาเจ้าพ่อพญาเจ้า
2: โหว่าจะได้แถม
1: เดี๋ยวนี้แม่หมอมดปัญญาเจ้า
2: เอาย
1: าอย่างใดก็ตึงบ่หายมดปัญญาแม่หมอนะเจ้าขอกราบทูลลาเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ยังมีแม่หมอแถมคนหนึ่งอยู่เจ้าแม่หมอเทวดาร
2: ีบออกมาเลยรีบออกมาเลย
1: สาเจ้าสาเจ้าเจ้าพ่อพญากราบลานะเจ้าเดี๋ยวจะเอาแม่หมอคนใหม่มานะเจ้า
2: ขอบคุณขอบใจ
1: เลยขอบใจ
3: ไหว้สาเจ้าเจ้าพ่อพญาบาทเจ้าพระเจ้าเป็นหมอเทวดาเจ้าจะมารับอาสาม
2: าแล้ว
3: ครับสาวท่านพ่อพญาบาทเจ้าม
2: าแล้วสนมหมอเทวดามีตำหายาดีอย่างพ่อบอกมาพ่อ
3: เจ้าเป็นหมอเทวดา
2: เล่าให้ฟัง

0: าข้าเจ้านี่เป็นหมอเทวดานะเจ้ารับรองถ้าไผได้กินยาข้าเจ้าแล้วหายเจ้า
1: บัดต้องซ้ำกรรมอยู่หั่นตลอดละว่าจะมาจากจันไหนก็ตามขอให้ช่วยลูกข้าบัดเดี๋ยวนี้เลย
0: บาทเจ้าจะปอกหัญญาข้าเจ้าจะไปยาบาดเดียวนี่ละบาทเจ้า
1: อืม

คนยังบ่มีคำตอบอีกก็มีความห้องใหญ่จะมีภัยไหนคนใดลูกบอกว่า

0: ลูกพ่อลูกมาได้ยัง
1: ข้าเจ้าจะป่อปัญญาบาดเจ้า
0: เ
1: นี่ยหมอเนี่ยมดปัญญาแท้ๆล่ะเจ้า
0: โอ้ตายละตายละเออหมดแล้วบอกว่ามีภัยแล้วครับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ป้อกำหนดโกดเกณฑ์ว่าเฮ้อหมอมาหมดระดมมาหมด
1: แกเนี่ยอย่างใดแล้วบาดเจ้าม
0: ีอยู่ก็หมอยา
2: บาดเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าเวลามันยังเหลือน้อยที่ความหวังของพระองค์ท่านยังมีหมอมาแถม2คนอยู
0: ่พร้อม
2: จะเป็นหมอที่ดีสำหรับท่านแล้ว
0: ของเขาเข้ามาบัดเดี๋ยวนี้เลย
2: หมออยู่ที่ไหนเข้ามาได้เลย
0: นะว่าแล้วขอผู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกำเด้อโอ
3: ้ไหว้สาบัดเจ้าถ้าบาดถึงสองคนเนี่ยจะมารักษาบาดเจ้า
0: เอาเลยจัดการยาลูกข้าบัดเดี๋ยวนี้เลยฮึหายวันนี้ฮึคืนวันนี้เลย
3: บาดเจ้าจะปอกพญาจะไปรักษาบาดเดียวเนี่ยบาดเจ้า
4: ปมันเป็นอนาบุญก็แล้ววาสนาที่ได้รักษาติ่งสานาดน้องบุญแข่งปลามาบุญขาปลาคองอะพี่กับน้องได้มาปะใส่กันในวันกะที่น้องอมวย

0: ในวันสุดท้ายไอ้เกือบจะบ่ตอนนะพอแสงตะวันนั้นลัดแบบผ่านห้อยวันนั้นก่อนบ่มีอภัยจ้อยร่วมด้วยน้องหงได้แจกกันไปพอผมลิขิตนิมิตใหม่เพื่อน้องได้หายจากความตายมัจจุราช
1: ยังไม่มีบัตรดับ

0: สุริยาบาดเจ้าน้องดีใจขนาดเลยที่เจ้าพี่สุริยากับน้องจันทราคาได้เอายามาให้ชาน้องเพื่อได้ฟื้นคืนชีพเพื่อได้หายนับจากวันนี้น้องเป็นบุญขนาดเลยเจ้า
1: น้องสุจาติงสา
0: เจ้าม
1: ันเป็นวาสนาหน้าบุญของเฮามากกว่าที่เฮาเนี่ยได้มาแปะมาพบกันเพื่อน้องเนี่ยได้หายจากความตาย
0: เจ้า
1: พี่เต็มใจขนาดพี่ฮักน้องขนาดผู้กอง
0: เจ้าเป็นบุญแท้ๆน้องนึกบ่ฝันว่าจะได้คืนมาโอ้เจ้าพ่อมาพอดี
1: ไหว้สาบะเจ้า
0: ไหว้สาเจ้าพ่อ
2: เจริญรูปตัวสอง
1: ไหว้สาบะเจ้าเจ้าพ่อ
0: ไหว้สาเจ้าพ่อ
2: สัจจะวาจาที่พ่อได้ลั่นไว้แล้วเอ่ยไว้แล้วว่าพ่อจะฮื้อรางวัลแก่ลูกที่มาช่วยลูกป้อฟื้นคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้ป้อขอมอบเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ฮื้อแก่ลูกสุริยาป้อขอยกธิดาลูกป้อฮื้อลูกเป็นกู้ชีวิตกับลูกป้อนะลูกเน
1: ้
2: อ
1: ไหว้สาบัดเจ้า
0: เจ้าป้อบัดเจ้า
1: ขอรับด้วยความเต็มใจบัดเจ้า
2: ป้อจะมอบบัลลังก์แห่งนี้ฮื้อแก่ลูกได้ขึ้นสืบแตนป้อเพราะป้อก็ชราแล้วเท่าแล้ว
1: น่าเป็นว่าหน้าบุญวาสนาเป็นอย่างยิ่งบัดเจ้า
0: จะจัดป้อมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้า
2: จะจัดงานประกาศฮื้อแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองหูโดยทั่วถึงกันว่าผู้วิเศษคนนี้มาช่วยลูกป้อได้ถึงได้ขึ้นครองเรือนนี้ครองบ้านครองเมืองนี้ป้อเป็นคนมอบป้อจะได้ประกาศฮื้อแก่เจ้าเมืองกาสีฮับผู้คู่คน
0: ขอบคุณเจ้าพ่อบาทเจ
1: ้าไม่แสบบาทเจ้า
3: ตอนนี้ท่านกำลังฟังละครสอปื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องจันทคาปูจีขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ฮื้อการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำละครสอขอเชิญท่านรับฟังได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องจันทคาปูจีโดยศิลปินจังซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟังได้

งกนับเป็นเวลามันผ่านไปได้แล้วเราก็แม่ก็แม่คือกระตึงเฮบ่ฮู้ว่าไปอยู่ไหน

0: บ่ฮู้ว่าเขาจะไปอยู่ว่าจังเน
1: าะแค่เนี่ยว่าจะโอ้เรื่องได้เรื่องมีห้ามมาสองคนนั่นมาแล้ว
0: เพราะอารมณ์ไม่ชั่ววูบเขาไล่บุบไล่แค่สุริยาจันทคาเขาไปอยู่หน่อยห้าปีเวลาผ่านไปพ่อมาคืนทัดซึ่งหาลูกแล้วบอกว่าไปอยู่ในหาสุริยาจันทคาสองคนนั้นน้อง
1: ท่านได้ยินหลายเชื่อแล้วเด
0: ้อนั่นน้อง
2: จันทคาสุริยาไปแล้วบ่มาข้าก็ซ้ำดีใจ
0: โอ้โหไปไปฮ
2: ะแต่สองคนมันไปอยู่ไหนคิดสบายนะอย่าไปอย่าบอดแค่บ่ลงนะคะบ่ลงส่วนส่งเปิงกวนข้าว่ามันสับยอดดีใจอย่าไปอย่าบอดแล้วมาตกตลอดไปมึง
0: สู่นี่มันไก่ดำแต
1: ่
0: แ
1: ต่นะ
0: แต่ลูกลูกเจ้าอ่ะ
2: ก็ยังละบ่พอพี่น้องเจ้าบ้านบัดเดียวอันยังมับจ้างเงินป้อนเน้นป้อนนาย้อนไอ้สองคนมันหนีจากลาไอ้สุกนี่ยาไอ้

0: มาคือฮอดเนาะปามานเต็มท้องเลี้ยงขย่อยแม่ลูก
1: จะไปปากย่อย
0: แค่นี้อยู
1: ่เดี๋ยวมาหายก็หายเงาพอมาเป็นหัวงมก็งกก็เดี๋ยวว่าเรื่องไอ้อย่าง
0: ไปเงาที่ไหนก็คือตื้อหาเขาลูกลูกเฮาลูก
1: ง่อมข้าสาดีมาเดียวพอมาเดียวเนี่ยสูบปนแม่จ้างอันนั้นแม่จ้างนี้ข้าก็ฮับจ้างอันนั้นฮับจ้างเนี่ยยังบักเกิดแต่ก
0: ่อน
1: พ่อน้ำพ่อน้องไอ้ยังมาเดียวปลูกพักส่วนครัวดีขึ้นมาแล้วย้อนไอ้ชงคนเนี่ยม
0: ัน แม่นแต่บ้านไผ่บ่ฮู้ในใจนี่กะใจเฮานี่กะ
1: ไปอย่าไปหัน
0: โอ
1: ๊กตันติ๊กมาแป๊บอย่ามาห่าง
0: นอนเมื่อคืนเนี่ยพอละสู่อ่ะแค่นอนเอามือกายหน้าผากคนรักเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้นอนบ่หลับคนพื้นๆนี่นะค
0: ือหาลูกหาเต้า5ปี6ปี7ปี8ปีแล้วกะ
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยพ่อน้องคนบ่แก้วหน้าคนถอย
0: โอ้ถอยหยัง
1: เออถอยหลังจะไปเกื้อละเขายังไปตั้งหน้าไปเลยข้าสมูม่วนม่วนบ่เป็นตุกบ่เป็นตายแต่ก่อนนี่ปะรอกินโควิดเก่งโควิดเข้าโควิดลูกแค่กิน
0: มือถือสากปากถือศีลเนาะโอ้ใจมินใจดำเหมือนมินหม้อนะเบื้องเบื้องว่า
1: ไปจะไปอู้หน่อยถ้าจะอู้เรื่องนี้นะเดี๋ยวเขาได้แตกกันแล้วเนาะ
0: แตก
1: สองคนนี่เ
0: นาะลูกถึงสองคนอ่ะคนเดียวยังแบบว่านะ
1: อ
0: ันนี้สองคนก่อนอ่ะก็ใจถึงสองอ่ะ
1: แล้วมันแตกไอ้ยังสองกับสองมันซดแล้วกันก็ไหมจะไปอู้หน่อยพอๆประเดี๋ยวเนี่ยตะกี้เปิ้นมาแจ้งสูงอย่างไปแหละไปหน้าที่ไปจะมาห้ามบนแล้วมันจะมา
0: อ
1: เออบัดเดี๋ยวนี้ไปตั้งได้ก็จ้างตัวไผตัวมันจะไปก็บ่ไปจะเอาค่าน้ําก็คุยน้ํา
0: ไป
1: จะเอาค่าน้ําบ่
0: ไปกะไปกะไปกะ
1: โอ้ไปดอกปูน

ป็นผู้ข้างผู้แต่งผู้ไม่จันทคาเป็นอุปาลาดมีความสามารถก็มาช่วยองค์ใจหนอเจ้าว่าแม่นายมีความสุขสบาย

0: ลูกตื้อมาถามหาสักยัง
1: เป็นแยกอันเด้อน้องเด้ออ
0: ยู่ในวังนี่ก็ม่วนแล้วลูก
1: เฮาบ่ดีลืมพ่อลืมแม
0: ่แม่มันจะฮักอ่ะ
1: โอ้ไปว่า
0: อันไปไม่ยัง
1: น้องให้เข้าใจผิดแม่แม่ฮักเฮา
0: ฮักยังไงถ้าฮักน่ะเพิ่นบ่ไล่ออกบ้านเพิ่นบ่บ่ตีหรอก
1: โอ้น้องเพิ่นบ่ใจไล่เฮาเพิ่นร้องใจเฮาบ่ฮู้แต่เฮาก็หนีออกแม่แต่อ่ะ
2: สองคนพี่น้องโอ้หยังกันแก
1: ่โอ้น้องพี
2: ่โอ้หยังกันแก่เจ้าพี่
1: อ๋อ
2: น้องขอฟังแต่คนละ
1: เจ้าพี่ก็อู้ปรึกษาน้องนั่งนี่ก่อน
2: เจ้าก
1: ับน้องของเจ้าพี่นี้ว่าเจ้าพี่เนี่ยก็มาอยู่ในเมืองของน้องเนี่ยเจ็ดหมื่นเน
2: า
1: ะก็มาได้ปีกไปเอียวบ้านของเจ้าพี่เจ้าพี่ใครปีกไปเอียวบ้านเอียวจองไปใจพ่อใจแม่ก็จะเป็นอย่างไรบ่ฮู้น้อง
2: ก็ดีเหมือนกันแล้วเจ้าพี่น้องก็ใครหันเมืองจำปานครของเจ้าพี่เข้าไปด้วยกันก็ดีแล้วพี่น้องจะได้เตรียมสำเภาเตรียมสะปะสะเปดไปเนาะเจ้าพี่เน
1: า
2: ะ
1: ดีละน้องเหยถ้าน้องจะไปตัวพี
2: ่
1: เขาไปด้วยกันแสมโพนเลยน้องเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าพี่เหยเขาจะได้ไปหันพ่อหันแม่มีความสุขเขาจะได้ดูแลเปิ้นตัวเนาะเจ้า
1: แม่น้องเหยเขาไปที่ไหนก็ไปด้วยกันพี่นะถึงจะบรรลักบอกว่าน้องเด็บขาดเลยเพราะเจ้าพี่ฮักน้องขนาดหัวก่อ
2: เจ้าขอบคุณเจ้าพี่จัดนักเจ้า
1: บ่เป็นหยัง

0: เนาะ
1: บะหมี่ลูกบะหมี่เต้าก็สบาย
0: แม่น
1: บัดเดี๋ยวนี้ยังแคว้นหน่อยเนาะบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองมาแล้วแต่
0: เฮาก็สบายใจเนาะ
1: แม่นน่ะ
0: 2คนเฮาแล้วก็บ่ต้องเดือดร้อนหยัง
1: ล่ะเออช่วงว่าหากินก็ยังแคว้นหน่อยมันบ่เปิดเครื่องอย่างแต่ก่อนแต
2: ่โอ้ยสู้ๆห
1: ั่น
2: ไอ้นั่นย่าจันย่าเป็ง
1: นี่
0: ห
1: ยัง
0: อย่างบ่เดียวเนี่ย
2: บ่เดียวนี้นะ
0: โอ้กันหยัง
2: อัน
0: นี้อันแต่นี่ไหวละ
2: บ่ใช่อ่ะ
1: ไฟไหม
2: ้บ่ใช่
1: โหนั่นหยังบ่เดียวเนี่ยไอ้ยังก็ไปแจ
0: ้งจะลาออกให้จ้ะ
1: คนหาสงสัย
0: บ่แค่
2: ยังยังบ่แข่งก็บ่ใช่เตื้อแถมเมินอยู
1: ่ฮะนี่อย่างใดอ่ะสู่เขามาฮ้องเนี่ย
2: บ่เดียวนี้นะ
1: เ
2: ออมีสะเปาลำใหญ่มีเจ้าขุนมูลนายเปิ้นมา
1: ที่ไหน
2: เอาสะเปามาจอดตี้ตาน้ําแต่งตัวนี่หู้ยงามเป็นเพชรเป็นพลอยผุดโหเลื่อมหมด
0: เอาห
2: น้
0: า
2: เออ
0: ไ
1: ปดิทาน
2: ก่อนอาหารก
0: ่อนโอ้ไปทาน
2: อาหารเฮาก็ไปกันไปดีกว่าป่ะ
0: ตัว
1: โอ้ใครก็ใครหารู้อีกได้เท่าไหร่

0: จ้าพี่เฮาเป็นแผ่วเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถึงได้ต้องมาแต่งตัวอย่างอี้น้องบ่เคยแต่งสักเทื่อเด้อพี่แต่งตัวอย่างเอี้ยน้องอย่างใดน่ะพี่น้องอายเฮาเปิ้นหรออ
1: ๋อน้องเหยถ้าเฮาจะแต่งเครื่องทรงมหากษัตริย์ไปเจ้าบ้านหันก็จะแตกตื่นเอาเขาจะตกใจอ่ะน้อง
0: โอ้อันก็น้องก็ดีใจที่จะได้ไปหันบ้านเมืองจำปานครของเจ้าพี่เนาะเจ้าพี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะน้อง
2: โอ้ไอ้สุริยามันนึกบ่ฝันเนาะเพราะว่าเฮาจะได้ปิกบ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนเฮา
1: แม่นละกันน้องดีกันที่เฮาบ่ไปตายเมืองยักเมืองเย็นพุ่นน่ะน้อง
2: แม่นละโอ้ได้มาบ้านเก่าเมืองเดินดีใจขนาด
1: แม่นละ
0: เป็นหน้าบุญของเฮาถึงแท้ๆเนาะเจ้าพี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่นกะเฮาจะได้ไปบ้านของเจ้าพี่เนี่ยกะ
0: เจ้าบาดเจ้าน้องดีใจเจ้า

0: đâu.
1: Tham mô
0: tự dạ ha, có một cây hàng trăm trưởng này
1: nhà chả
0: muộn thế nữa hàng muộn
1: khá nhục mũ vầy lọc
0: ô khá có vầy mà cả lo chú hẳn phải tiêu khá vầy mà hẳn ô thầy ạ
1: lúc này cả ma lúc
2: thầy ạ
0: thầy ạ
3: chẳng bên đây cả
2: bên đây cả anh đi xử lý già không anh đi anh chặt ra khà
1: anh đi
2: xử lý
1: già không anh đi xử lý
0: già không anh đi xử lý
1: già không anh đi xử lý già không anh đi xử lý già không
0: โอ้ลูกสบายดีนะโอ้งามเตะงามว่าลูกข้าหลานข้าแล้วก็ยังย้ายไปยังได้มายังได้บ่ดีอ๋อจะไปเอี่ยวหาพ่อหาแม่จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่บ้านเก่าเมืองเดิมนี่แล้วก็พอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยมาแวะเอี่ยวครับโอ้ดีแน่ลุงดีเด้ลุงบุญฮุกอีหลังเนี่ยแต่น่ะป้าก็นึกว่าบ่ได้หันทําซ้ําและอีกไปแล้วบ่แม่นแวะมาไกลหากันสบายดีเนาะสบายดีอ๋อมีของฝากมื้อเตือนึง
1: อ้าวอัญญาไปฝากว่าอันนี้มันเป็นนั้นแหน่มีหน่อยนิดนึงอ๋ออัญญาลดด่วนค่ะแหน่ลดด่วนนี่ของฝากจักกันนี้เนี่ยเจ้าดีเนาะอันนี้อําเภอแม่เขาคนอันนี้เนาะคนอันเด้อนี่ลดด่วนดีตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เออเนี่ยปิ๊กมาเอี่ยวหาแล้วยังมีของกินมาฝากเขาตัวมีแหน่มาฝากนี่ดักๆเก็บไว้ก่อนเด้อของกินแล้วบัดนี้ฮะ
0: กินบ่ได้เด้อกาลูกบ่ได้เตื้อเก็บไว้ก่อนอ๋อเก็บไว้ดีๆเด้อบ่ปิ้งหยังแม่ตึกข้าเขาถึงจะเก็บไว้ดีๆเพราะว่าเป็นของฝากของลูกหลานติแม่นเลยฮู้จักกันเนาะจะได้เดินทางมาเด้อเออเอามันจบไปหาพ่อแม่เด้อ

0: ราชเมืองเปิ้นแป้วกันแป้วลงว่ามีแสงแม่ตองพออย่างองค์ตีแว้ง
1: ขนาดนั้น
0: เออ
1: น
0: ่ะ
1: มันบันลม
0: ไปหรอป้าเฮือสะเป้าน้ำมันจะเป็นน่ะอย่างใดจะป้ากันไปพอเป็นน่ะบุญแต่อย่างอดีเขาแวะกะเทวพุทธเทวดาพิริยาว่าจะงามหมดงามไหมไปบ่อเอาฟังน่ะไปแห่หรือมันหอนส่งแต่หมดที่เขาว่าว่า
1: จะไม่ฟังโง่จะไม่ฟังลม
0: แต่หรอ

0: าดาอันนั้นเป็นเรื่องเลยเฟยโอ้บาดาจะไปโอ้ไปเลยบาดาสู้จะเปย
1: โชว์บ่ฮู้เรื่องก็เล่ากันสนานป
0: าน มันเล่ามันจะโอ้มันเต็มมาบุด

0: เฮล่าเชื่อแต่บ่ได้จะมีที่ไหนม้วนลำม้วนเรือไปบ่ปอนทั้งเมื่อบ่เจอบ้านนางกอดมา
1: โอ้บ่เดี๋ยวเนี่ยเจ้าบ้านบ้านเฮาน่ะจังป่านครเนี่ยปากลับไปลึกลึกลึก
0: ไปไป
1: เขาไปพ่อกันลูก
0: พ่อยัง
1: เมื่อสะเปา
0: ผมมาไปแปลกอย่างกับเมื่อสะเปา
1: เขาว่าเป็นเมื่อคำนะเมื่อสะเปาคำกันนะ
0: บ่เคยหันกับสะเปา
1: โอ้
0: มันก็มาขึ้นหลังขึ้นหลังเนี่ยเหรอมันเป็นย้ายอันยังวิเศษมีหัน
1: กว่าข้าวบักเกยหานกับไปพ่อกับเจ้าบ้านของเล่ากันลูก
2: เอาว่าแม่จ๋าลูกพิกไปหาพ่อแม่แล้วครับ
1: ไผ่นะ
0: ไผ่เรื่องมาไม่ไผ่
1: แต่งตัวงามแต่งงาม
0: อันนี้ไผ่อันนี้ไผ่
2: จันทคาครับสุริยา
0: ฮะ
1: โหลูก
0: เดี๋ยวอ๋อไปอยู่ที่ไหนมาพิกมาวันนี้ละส่งเท่านี่ไปบ่ปอสู่มาด้วยเรื่องอะหยังแล้วอย่าได้เอาหยังมาล้ําเหลือน่ะอันนี้ไปไผฮะไปบ่ปอแม่ส่งคนบ่ปอจะฮึอีตัวนี้มาเปาะมาอยู่มาฮึกูเออฮึ
1: โธ่จะไปว่าอู้ครับลูกดีๆค่ะ
0: เอออู้ดีแล้วสู่ข้ามาอยู่บ่ฮะมาคนน่ะมาเพิ่มฮะ
1: ก็แจ้งหยัง
0: แล้วมาเรื่องหยังเจ้า
2: แม่ก็เติงหาป่อหาแม่อ
0: ันนี้ก็เติงกับไม้มาคนอันคนอันนี่น่ะจะฮึมาเผาข้าวหลามกะเจ้าม
2: าใจจะเอามาฝากป่อฝากแม
0: ่ค่ะ
1: พ่อก็คือเจอหาแล้วลูกพ่อคือเจอหา
0: เอออันกึดใบหางก่อน
3: แม่เนี่ยบ่ต้อนรับน้อง
0: เออ
3: ฮะบอกไม้เนี่ย
0: ไปตะนั่งไปดิส
3: มออยู่ฮะก็ไปป่ะ
2: น้องเอาบอกไม้
0: โอ้จะไปมาไว้นี่จะไปมาไว้อย่างนี
3: ้เอาไว้บอกดีกว่า
2: ลูกจะไปก่อนเด้อพ่อแม
0: ่โอ้อันนี้ขนาดง่อมหานะจะเอาเหลือกะตะอี
1: ้อ๋อสู่ลูกมาถึงเตื้อยังบ่อู้นาทีจะห้องลูก
0: บ่จ้างนาทีจะเอาเงินเอาคํามากะอันนี้น่ะเอาบอกไม้มา
1: ก็แจ้งมาหยังอะหยังก็แจ้งนะลูกเฮาเอามาลูก
0: เออแล้วมาติงอย่างเงี้ยเอาแหละเอาแหละเอาไปนอน
1: แล้ว
0: เออนั่งลงอุ้ยเฮ้ยอุ้ย
1: ก็อย่างไรอ่ะ
4: สุริยาจันทคาป้ามาแสดงความยินดีกับแม่ของลูก
0: แม่หยังเนี่ยจังเนี่ยเป็น
5: ป้าเขามาแสดงความยินดีลูกมีไหนอ่ะ
4: ข้าเขามาแสดงความ
0: ลูกไผ่ตั้งได้ไผ
4: ่ลูกข้าคะเนี่ย
0: โอ้คนเหงาจะไปถามหามันคนเหงาไงไม่เหงาค่ะเอาไม้มาฮึ
1: ฟังเขาก่อน
4: สู่สองคนน่ะกะเหงา
0: เหงาใหญ
4: ่ยังบ่ไปเตะพอตั้งในอ่ะก่อน
0: เตะพออ
4: ย่างไรบอกไม้น่ะมันมีอย่างอยู่หั่นใจดำอย่างมีนหมอ
0: เน
4: ี
0: ่ย
4: ลูกมาหาแตนติจะดีใจ
0: แม่โอ้แม่ดีใจบอกไม้ว่ะ
6: ดีใจกับลูกมาก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปสู่เอามีดมาสองคนจะไปไหนอยู่นี
6: ่โอ
0: ้ไม่จะได้ล้ำเหนือ โอ้มานี่มานี่ใครจะจัดการวังวังวังวังวังวังข้
1: า
0: จัดการนะเมื่อใดกระแดข้าเงา
4: เนี่ยสองคนเนี่ยเต
0: ้ระวังเนื้อกับ
1: มีดเนื้อถ้ามันเป็นความแต้นะ
0: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกแล้วจังกับเขาด่าข้าเงาข้าโซ่เนี่ยนี่เนื้อนั่นน่ะ
1: เดี๋ยวๆๆข้าอย่างอ่ะข้าอย่างฮะน่ะ1 2 3

พระเจ้าเรื่องนี้เป็นอุทา

刀又开放金，让得满把土库那弄成山，开户过滩铺荒准备，不想毛钱内后一位。ละครเรื่องนี้เป็นคติสอนใจพี่น้องวงใหญ่ตัวจองตัวบ้านสิ่งที่ดีๆเอาไปเป็นตัวอย่างบัดวันนี้นั้นเรื่องละครซ้อนจะดาคาปูจีแล้วมันก็จบมาแต่หนอจังจ้อยจังโซขอพี่น้องเจ้าบ้านปดรับทราบรับฟัง

ละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องจันทคาปูจีได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำละครซอก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ความจริงแล้วนะ จะอู้ถึงเรื่องเสียงนี่นะไม่อยากจะคุยเนาะเสียงดีละน้องปฏิกูลก็ได้บ่ฮื้อแต่บ่มีใคร

จะออกได้กี่ชุดบ่ฮู้แหละถ้าชุดนี้มันเจ๊งก่อชุดหน้าก็บ่ได้ออกถ้าชุดหน้าเจ๊งชุดหน้าก็บ่ได้ออกถ้าชุดในเจ๊งแหมก็ตึงบ่ได้ออก

ายเข่งล้ำจังปุดเนยยอดบุญหายป่อจากบรรยาย

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาใหญ่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือผ่องเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังมาฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบ่ตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกรรมนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: ช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไออย่างปั่นเอาทรายพวกเสตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงพูนก็เลยเป็นเรื่องของกัน